0: เลยครับน่าจะตัวเองก็จะโฟตอริซึม
1: Rescue 26 contact
0: Rescue 26 contact 1238